0: งานนี่ครับ
1: มาครับยังโอเคต่อสวันสักครับ
2: Front door, motion. Front door.
3: Sure. We have a ladder going up to the roof.